0: ครับ
1: แล้วขอแป๊บนึงนะครับขอตัวลงไปแล้วเดี๋ยว
2: I'm just going to have a beer.